0: Of course, we saw landmarks, but it was the moments we didn't plan that we knew would stay with us. Trafalgar River Cruises sail a great story.
1: East Asia, a region steeped in history, now helping to write the future of our world.
2: From the corridors of power to the region's most remote corners, we'll break down the news driving some of the world's largest economies and explain why it matters.
1: On East Asia Tonight, with me, Otelli Edwards.
3: Thailand's beauty industry is in the global spotlight.
4: พอคนมองภายนอกก็ไม่รู้ว่าทำอะไรมา
5: ใครๆก็อยากสวยเนาะ
6: แต่ความพอของคนมันไม่มีจำกัด
3: But there's an ugly side to Thailand's beauty boom.
7: เจอคลินิกที่มันถูกต้องแต่ว่ามันทำการรักษาคนไข้เนี่ยไม่ใช่หมอ
8: เขาก็ทักบอกแฟนผมว่ากลัวจังอะไรอย่างนี้แล้วแฟนผมก็แซวแบบว่าเดี๋ยวตื่นมาก็สวยแล้ว
3: Thailand's beauty boom Insight Thursday on CNA

0: Thailand's beauty industry is in the global spotlight.
1: พอคนมองภายนอกก็ไม่รู้ว่าทำอะไรมา
2: ใครๆก็อยากสวยเน
3: า
2: ะ
3: แต่ความพอของคนมันไม่มีจำกัด
0: But there's an ugly side to Thailand's beauty boom.
4: เจอคลินิกที่มันถูกต้องแต่ว่ามันทำการรักษาคนไข้เนี่ยไม่ใช่หมอ
5: เขาก็ทักบอกแฟนผมว่ากลัวจังอะไรอย่างนี้แล้วแฟนผมก็แซวแบบว่าเดี๋ยวตื่นมาก็สวยแล้ว
0: Thailand's beauty boom Insight Thursday on CNA

0: ใครๆก็อยากสวยเน
1: า
0: ะ
1: แต่ความพอของคนมันไม่มีจำกัด
2: But there's an ugly side to Thailand's beauty boom
3: เจอคลินิกที่มันถูกต้องแต่ว่ามาทำการรักษาคนไข้เนี่ยไม่ใช่หมอ
4: เขาก็ทักบอกแฟนผมว่ากลัวจังอะไรอย่างนี้แล้วแฟนผมก็แซวแบบว่าเดี๋ยวตื่นมาก็สวยแล้ว
2: Thailand's beauty boom Insight Thursday on CNA
5: Saturday on Japan Hour, cycle around Japan, rolls into Hokkaido, where heaven meets the horizon. Discover a picture-perfect paradise through the eyes of a photographer who's captured its beauty for 55 years. From breathtaking landscapes to wildlife that roams wild and free, nature's masterpiece awaits. Japan Hour, Saturday on CNA.
6: Japan Hour is brought to you by...Sumitomo Corporation MUFG committed to empowering a brighter future Zip Air all flights all seats free high-speed Wi-Fi available and IHI

0: East Asia, a region steeped in history, now helping to write the future of our world.
1: From the corridors of power to the region's most remote corners, we'll break down the news driving some of the world's largest economies and explain why it matters.
0: On East Asia Tonight, with me, Otelli Edwards.
2: Thailand's beauty industry is in the global spotlight.
3: พอคนมองภายนอกก็ไม่รู้ว่าทำอะไรมา
4: ใครๆก็อยากสวยเนาะ
5: แต่ความพอของคนมันไม่มีจำกัด
2: But there's an ugly side to Thailand's beauty boom.
6: เจอคลินิกที่มันถูกต้องแต่ว่ามาทำการรักษาคนไข้เนี่ยไม่ใช่หมอ
7: เขาก็ทักบอกแฟนผมว่ากลัวจังอะไรอย่างนี้แล้วแฟนผมก็แซวแบบว่าเดี๋ยวตื่นมาก็สวยแล้ว
2: Thailand's beauty boom. Insight Thursday on CNA.
8: 每个人都讲我的肌

0: Meet Can Lekan, Singapore's first deaf natural science illustrator and conservation photographer, whose extraordinary journey proves that passion and determination know no boundaries. This August on CNA.
1: Thailand's beauty industry is in the global spotlight.
2: พอคนมองภายนอกก็ไม่รู้ว่าทำอะไรมา
3: ใครๆก็อยากสวยเน
4: า
3: ะ
4: แต่ความพอของคนมันไม่มีจำกัด
1: But there's an ugly side to Thailand's beauty boom.
5: เจอคลินิกที่มันถูกต้องแต่ว่ามาทำการรักษาคนไข้เนี่ยไม่ใช่หมอ
6: เขาก็ทักบอกแฟนผมว่ากลัวจังอะไรอย่างนี้แล้วแฟนผมก็แซวแบบว่าเดี๋ยวตื่นมาก็สวยแล้ว
1: Thailand's beauty boom. Insight Thursday on CNA.

0: Thailand's beauty industry is in the global spotlight.
1: พอคนมองภายนอกก็ไม่รู้ว่าทำอะไรมา
2: ใครๆก็อยากสวยเน
3: า
2: ะ
3: แต่ความพอของคนมันไม่มีจำกัด
0: But there's an ugly side to Thailand's beauty boom.
4: เจอคลินิกที่มันถูกต้องแต่ว่ามาทำการรักษาคนไข้เนี่ยไม่ใช่หมอ
5: เขาก็ทักบอกแฟนผมว่ากลัวจังอะไรอย่างนี้แล้วแฟนผมก็แซวแบบว่าเดี๋ยวตื่นมาก็สวยแล้ว
0: Thailand's Beauty Boom Insight Thursday on CNA

0: Of course, we saw landmarks, but it was the moments we didn't plan that we knew would stay with us. Trafalgar River Cruises sail a great story.
1: Thailand's beauty industry is in the global spotlight.
2: พอคนมองภายนอกก็ไม่รู้ว่าทำอะไรมา
3: ใครๆก็อยากสวยเนาะ
4: แต่ความพอของคนมันไม่มีจำกัด
1: But there's an ugly side to Thailand's beauty boom.
5: เจอคลินิกที่มันถูกต้องแต่ว่ามาทำการรักษาคนไข้เนี่ยไม่ใช่หมอ
6: เขาก็ทักบอกแฟนผมว่ากลัวจังอะไรอย่างนี้แล้วแฟนผมก็แซวแบบว่าเดี๋ยวตื่นมาก็สวยแล้ว
1: Thailand's beauty boom insight Thursday on CNA
7: The ideas, aspirations and attitudes of Singaporeans are changing the nation that raised them
8: Passionate Singaporeans living out their very ambitious dreams
9: Looking to write a story of greatness of extraordinary people impacting communities.
10: I guess a part of me wanted to connect even deeper with the people.